มาพริยาดรปริมวันทีนีอัตดาวเสเดวประกาศนหาระหะวิเศษเสนมสุดดูสุวิเศษเสหาระหะดิเวียนประธานเทมาว่าแคดีตาปิตะกันนัตปุลวังวันนีสวามินวันเสมีขาเลตุลวิเศษเสนมอาดิฮัตมีกับผลดายตเวกัตอัปวะขันดวันวะไกอัปวะวัตมานีเบหินบาวิทักการณ์วัชนะเด็กขักทำไมไม่พัลดาอิทเวหาดานัตมกชินทเนบุหวิตะอดสมาจเอบาวิทักการณ์ลับันเน